เอกมหากัมมฐานาสริยะโวฑสิทธโยยะเสียรโบัฏฐันตวิมลบุฑฑียางกุญญุโมกุวิปัตตนาสนิฏฐารามะจ้องไดจีอิภูสีปราณะนายกะผิดอมุโตเอกมหากัมมฐานาสริยะโวฑสิทธโยยะเสียรโบัฏฐันตสนิฏฐาลิงการะအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသံဃာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာ